คิดนะฮะดังพันนี่ตลอดตอนเราเมื่อกลางตามบลัดวันนี่เห็นวันตลอดนู่ตัวละองตลอดอู่ตลอดละรามันเยี่ยมมาตั้งพวกก็เราบลัวดวันนี่ได้ตลอดมันนั่นมาล้ออ้าวพระองค์ฮาดีตลอดคิดนะแต่ดาวาอันตามังละรามบลัดวันนี่แต่จะกะอันตลอดละรามโอเคดังพันนี่ตามเรื่องแต่ตอนเราเมื่อดาเล่ตามมาสระนี่มันดาเล่วันดาตามมากรุณาเรางูนี่ระบาดมุริบจะเดี๋ยวให้มีรีแต่โปรแกรมฮารีคอร์กาลังกันันประสตวนนักการสระวักชาวงานมีรีjema 56 madu bulan forum miri lahu dengah mandahari na telok lang tetala madale belaga hayati kan 14 sepak veteran belaga 2026 sangan najima alim 56 madu bulan napitan avan dak nan hayati padang sukan belaga ini hana veteran bukan sekadar pemain tetapi juara kandah lo ani keliah halang ana tunggu ngate do malaysia ni korek kawin keliah nan ana te 56 madu bulan napitan 2026 ni hayati jema Mentera Alim Radio Kayan Media FM Larah Nama Puji dan Nagame Ini lagu Langkanan Roman Joklong Gemak Di Malam Onana Kajora Ku Bersatu Langkanan Sus